คืนหนึ่งแม่งเที่ยวกันเป็นสิบทีมันใส่ฟันทองกันเป็นสิบสี่อยากขอฟันเพื่อนแล้วไปปลดหนี้